0: แบบตอน
1: ไอ้เวทแต่ไม่จอมโปรดีเมดิวัลเตย
0: ์ก็ครับผม
1: ประเทศแค่ตรงเดียว